มาตายความมือตาไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิปยันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตานยาวดูสิเออชิปยันมาเนี่ยคนเนี่ยคนความมือตาคนน้ำหมดแล้วทั้งนี้วะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รักเอี้ยโคตรบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอี้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินเบวัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร่างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านเอาไปสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสับบอยอ่ะกูดเบรี่กูดเบรี่กู